มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรมาตัวทำไปวิราชุกุศิพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิแม่ยังมาในวันนี้คุณความมั่นใจคุณน่ามองเอาตัวแม่วันนี้คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one ฮาร์ว์และสัตว์ education center โอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยก็สัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอ้ตอนบิ๊กรีฮาเลมาก่อนมาบิ๊กรีก่อนมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรนะพบวันนี้สุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัดชาคุปินเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีจีแคมาร์บอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนิปจูดินชาทาวทำมาเมื่อไงร่างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านนับเป็น4 2 5 41เขาบอกว่าเขาคือ very good very

าทางนั้นความมือตัดง่ายเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปเปลี่ยนชุกชีพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเราคิดไม่ยันมาในคนในคนความมือตัดคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one hardware and software education center โอเนียลเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาฟิสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กรีเอียไอร์อะปบนาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองตากเองเอาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787 อันชาหน้าเบต้า 4 20 5 41 เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตั้งความมือตั้งไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบิดาชุกชีพยันชูรีจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัตตานิยดูเ
1: ช่นไม่ยังมาในคนคนคำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคีกอร์เนย์ศิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซับตัวเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาวเนย์รู้เกี่ยงก็ต้องบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิกรีเนย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่อังกฤษภาษาคักชักกูเป็นเบี้ยวสตาร์ทหอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คัพมีชินอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ปนิพันธ์ชาซีซีแคมาร์ดบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิพันธ์จูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: รักเองเขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพื่อดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอาโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547887 อันท่านเอาไปสามบีสไปที่สามสี่สี่สามเฮ้ยโอ้ฮับกูดเบรีกูดเบรีกู

มาทางความมืดอะไรไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิปยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูสิว่าชิปยังมาในคนในคนความมืดอะไรคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเอ็งสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मके लागे ताके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215547787 9842535541 अब गुड भेरी गुड भेरी